ดูลายนังเนียนติลารอนสตูคาเดวิดโรสังเลียนะอันนี้ให้ไอโซลเจ้าปนิลามิโซรัมมุนตัมโซกัตซวานินตุนลายินคว้าอัจฉมครบมายานิมินเตไพคัตซวานินนี่หลังละวานิมินเปียละมาจังปอินรัวอสูรตัวให้ตุกินละมาติปนิสานะอัตลาค่ะอัลชุนซุมาคว้านวมเราไม่นี่มินง่ายสะดุเตนทอดูในตั้มตักเตปอินอินตุมอังินนาเตปอินเราถกเทเราไม่เทียอะไมรอจูโวอินาเฮียนอินหุนเตชัดตักอินมันเทนันดูสักนะกันหลานเซโอนี่กันหลังไอ้ทากเลตัวที่เทรนเซกะลาวเบอร์ไม่เตนี่ยมิเรียมเลโซยโมอินรอนสาง

0: เอ้บุยอินแล้วโหตมอ่ะ
1: เออ
0: แล้วก็อินข้าวรู้อ่อน
1: โอเล
0: บุยป่ะเฮ้กุ้งเตี๋ยวเราทักโต๊ะพวกกะหันอินข้อนเวโต๊ะทีนได้จุกะวัดตีเอ็มโอ
2: ้มิงด่าแล้วหุ่นเปลี่ยนได้ตัวล้มกุ้งทักจังจินตีละตัว
0: กุ้งทักจังเฮียนตีเสียหุ่นร้องเครงอ่ะกุมทาระจังอินเลยอิติเลทีนากุมเตียนจะโตโลมาเสียอดาเทเรื่องอารมณ์หิงติจูกุมโตฝาโปดาเทลม
2: อินข้อมโปฮีหนูน้าหลังชวกตักตักเมื่อเมื่อหมุนนี่จืเลย
0: อะเคยไอ้ติไม่แม่นี่จูปะเทียนเอ็นละวะมิชิงีเอ็นชวนตัวมะอีหมดถึงเสียงไรละวังมีเทียนจริงอันอินติบีกละวะชาอันอินติเฮกโลอเมรจูถีโตเลภาคอังโตกะรงบอลสักนบาคีสยามตุปเทียนเฮียนอัพพูดบีกแล้วสิ
2: อ
0: ่
2: ะอินนูนาเตหันเอ็นต้นตูเฉดเตะเล่าหูนาแต่ไล่คงเจมานะ
0: อ้อยอ้อยอ้อย
2: ทีกรมฉัดป้าลาคิมินไว้เอ็มไหมอินคอมลาแต่ยิมินหันติดทะเซนจุเปกะอันนูนาเคเนี่ยที่ชาหันบุตรเฮียอาวางบอกเอ๊ะอาท่ากันนี่
0: บ่ยปาจะติงอะไรละวะซินมีนุ่นนี่ละวินกันนุ่นที่กันอินเอ็นเสียมาสักเบอร์ตัวเรามีโดนล้อมนี่มีกันว่าเตะช่วงจวนตัวมากันเตะถึงตักตักไงโดนจวงละวะจู่บางจวนหมานี่เดะช่วงกว่าเฮียกันป่วยหมอบเป็นโฟเรงซิน
2: เอาหันนี่น้องตักยามอ๋ออาบุญจังอินกันชุนซมเหล่าโดนตานี่อินาหันน้องเวดเด็กเด็กละไอ้ซงตุป้าเบอร์ฮีชุดีคัดที่รถมินหันตีอะหันทวินนะตูรีอมล้นลงไหมคงอะปุกไก่ตีนักการเดินนักหันเฉาได้แต
0: ่คงไอ้ตะกินอันนินจอยน่าจอมติลเวโตสุป้านับปังเอ็นมิชันฟีโป้กันนี่ละวะกันนั่งไอ้ตัวมีกันนี่เฮ
2: อะอะมาปุ้งกันมันเจ้าข้ากับเด็กจะข้าคุณหมอสังขัดเวลสุดทับตูรีไม่รับไปเถ
0: อะบุยป้าอินกาดเดมติจูอันมันเวซัวอาตัวปันจะเลงเงี้ยง่ายจู่บางอินเฮลัมพิจูติชุนจมลูกสามเตะใครช่วงก็ต้องตะกินกาดเชียนนานอันมันตัวฮิโออ
2: ันที่ไม่เตะอีปุ่ยสบายคงไม่ได
0: ้แล้วก็บ่อยครับทีมตะกี้โออีฟ้าเตะเอ็ดมิชันฟีอันไหนเขาโอช่วยยังไงเจ้ลูกคำหัวอยากกระดาค่ะ
2: สังขัดกันละโออ
0: ินลัวมันแอดมิชชั่นฟรีเลยบิลเนี่ยเนี่ยโอ้ตันปาทิลจีนทะเลาะตักให้จ่ออาวบ่อยข้าวตักเอ็มเอ็มเตี้ยหันติจีเงี้ยมันโดนเลย
2: เอตะกะเขลตุยหลักเราไล่นกปังเข้ามินรถเก่าตีเช่นตัวสัว
0: ตันบ่อยข้าวเทียนตักเอ็มโอ้ตรงใจนะจ่อเราจวนเองมาให้กติเทแล้วนี่เฮ้คงเงี้ยเป็นตรงใจเงี้ยนั่นปากระปะเทียนโดตักมินหงายตัวกันช่วงก็ดินมุนอิชยาอ่ะกันป้านงจังทะเลาตักโปอิชยาเออินเนน่าอวยตำกระนเทนตัวอ่ะอาหุนอิติอาจวนอิข่อยดังลำเงยดวนตีกระเชียตะวางินกะโลเม
3: เฮ้ยกรมทั้งป้าปอรุนทั้งโชตัวลม
4: จานี่ละ
3: ที่มา
2: เออินเราอมคมนารีตัว
3: ไรดูตุกเราเว
2: กันนู่พุ่นเริงอ่ะกันหนิงหรือตัวให้ก็ร้อนเช้านี
4: ่ติดแผลสิอ่ะหนังตาสิ
2: เอ็งติ้งเอ็งกันแข็งร้อนจานีลา
3: ไม่ร้อนบางประสบการณ์ทำให้ร้อนเองมันนวมแต่ร้อนถ้าขนาดซ้ำไหมเสียบวงง่ายเลยมั้ง
4: เสียนะ
3: ที่ไหวเตลเฟร้อนไงร้อนหรอเ
2: ตลร้อนเ
3: นี่ยอ๋อเตลร้อนจนให้ร้อนชุ่มละอันนี้เราจนให้มีดังปุ่นงับชุบปนี
4: ้
2: เอ้ใครอ่ะปุกไก่กัดจัดตะเวกไม่เชื่อสังขัดเวกที่ไม่เราหมั่นตีเลยไม่โดนเงี้ยมันนี่แหละ
3: มันเปลี่ยนแต่โดนพอดชวนกระปุกที่หลังใจสังขัดไล่ไปต่อที่ชวนดูโต๊ะเวกไม่ตัวล้มเลย
2: ก็วางในเวกจันโดนเจ้าล้มไปเลยเฮ้ยเกลี้ยงกูจะสมรรถใคร
4: เนี่ยสมรร
3: ถเดี๋ยวจะส่งเรียก
0: rilru ara thei ti chon enga thode van raman tani sia lungai ti chon enga thode khamwanin an la om don sia thunwai rol ti chon enga thode lei hi an la ro chun don sia fil na aril ta ma tui hal ti chon enga thode an la thlei don sia mi khongai thei tak ti chon enga thode khongai an la ro don sia thin lunga thiang him ti chon enga thode pathian an la hmudon sia remna siam tu ti chon enga thode pathian fa avo in an la om don sia felna awanga ti do da tuar nu ti chu an enga thode vandam an ta ni sia helai bible chang hi chu van tha tak em o e pa ilo holo e khai ivaron tum ho na sabier bur ve e ka thel chu i lok bu kem
2: ก็ไปเว็บปุ๊กอะไรไปสาบปอดสังขัดกับปุ๊กเวลันเนี่ยมาเช่ก็ไปเว็บ
0: แล้วหันบ่อยทักทีนตักเอ็มโอ้เอ็งติกาเอ็มจวนอิละซิมังะเฮติยังหุ่นฮีอิละเชียร์กีรังะอิละอินเชียร์วงวงโดนนี่มาเช่จู่จู่ก็เดือดส่อนะเช่อสุยกันนี่เราเนี่ยอีกหลังวันไล่จีงไงมีสีเราช่างเชียร์หน่วยหันจีงได้ไม่ฮิจูบุยป้ามักจุกตีนี
2: ่มักครบไหม
0: อีหลังวันไล่ตัวมาหนุบุยฟันเอาที่จอมตัวอันละอมโลไล่ที่ขันโลจิงโตละตัวนังหน้าที่จวนซิมินอัดหัดโลเซียที่ปอฟ้าที่ชิลเก่าเก่าตัวอินโตโจกสินมาเลย
2: มามันูอิงยอมเสียฮีมีเหล่าเฮาสับปังจุกตี
0: เชื่อเลยชายเชียร์ชุดวางจานเขาเชฟนั่งชันตัวจะก็เชื่อเราอาบุญชุดเก๋มาหนีวางนี่อินก็เชื่อตานี
2: ่เอ็งบ่อิงเอ็งนังมาหนีวางนี่นะ
0: ไงดำกันเดียวโจกจะเหี้ยง่ายนี่ป้าอินอุปยฟันเอาที่เหี้ยนี่เราเก๋มาเบลโจกเหี้ยมินง่ายดำมังเจ
2: มารวดอิงเอ็งก็ละก็ไงดำอินนั่งชันตัว
0: ที่อ่ำเหล่านั้นตั้มตักอินุปุยฟันเอาที่ยังกันเนี่ยอาเบกตักอินเกี่ยมาที่ยันอินช่วงนั้นอิติในตัวรินกติลิมตกเหล่าเช่นนี่อินการเดินอิชาชูเตปโอเฮที่มาวางเฟกนี่ตันฟาเตอันเลี้ยงเริงทีนะอินช่วงอาโปอันอมเปิดเหล่านั้นชันโปเฮเกี่ยมาวางเฟกันนี่อินช่วงนวลอันตีนตัวรินก็เกี่ยวกอินก็กลมปีตัวกลัวนี่
2: มารวดนี่เราเวียอินกลมปุยะอีกลมซีมาอันไงนะเอ็มเจสิน
0: นี่เรานูกันนี่อ่ะก็หมอบผลนะฮิกะเซนแล้วนี่นางโปะก็ล้มหมอบเชียร์ชินจ้ามาเซเกี่ยมาเทียมเราอันนี้นินไงดำรู้ตัวนัตินาจวนอินช่วงคุณนวมอิติเทนตัวรินก็ข้อสตัวงาแล้วปังเต็นเลียนชัวอายะอินช่วงคุณนวมอันติเทนตัวรินอันตานหุนก็อินติโตโดนอันนี
2: ้มารวดบอยนัวเทียมเราประกาศมาอมเรา
0: บ่อยเตะนี่ไม่ในอีตัวเพียค่ะอาไฟชะเล่ไหม
1: โมนูก็เพียดูเดียวเหี้ยข้างก็เสีย
0: นี่เลยอาไฟชะครบไหมหมู่ปอนหวามเอ็มันเนี่ยจวนก็เล่าสวยถี่เหี้ยได้ยาจวนนี่จริงอ่ะอีสกูลฟอร์มอีสูบปอกค่ะไฟชะลุดตุกาอินทินเน่ก็เสียตีลาวินขัดยังอ่ะไฟข้านี่เราสูบเทียมโตโจกา
1: โอ้นูก็ถมสูบให้รู้มึงนี
0: ่หมู่เอ็อาไฟเทเอ็มเอ็มไม่ได้ฮาละอินช่วงเจตัดเตะทมหน้าบาลสู้นักงาเตะตัวผีอาเตะนักสัตว์ตะกินมินโชคจางขายกะล้มเล่ไม่ใบยี
1: ่อันนู้ยอ่ะเอ็งติ้งล้มทูตีเสียเฮ้ยฮิกันอินล้ม
0: นี่เอ๊ะอดีกะล้มใบยี่อินเชียนเฮ้ยฮิตัวอินางเงี้ยอินคมคมเดือบเบ็ดชิน
1: บิกิตเตอินัด

0: Chị gái em mới đi,
1: ngồi tiểu,
0: cầm bát thiang lệ, cầm bát thiang lim tu phim đúng sầm thì bận đi, sang ruột cả bộ khăn in, nô bằng số cái nó ôm cô ngã cho anh diệt tiêu rồi la, à u phát hun bơi nó thải là vắng tiền nỉ khăm mồi lệ, nô lệ pa mỏ phở nó cho sấy chiang vía lim cái xia, pha tiền nó nay in phèk lẩu nó cho anh ăn nó là mặc in xuống khu ra hơi sạch nó lệ quay nó lên trên, số phần nha, có ca ngã phu rỉ tết thế na. Ram liệt nắm ở lâu từ tròn nọc bốc trên anh ấy kia mỗi tệ pin hồn cắn sợi tuy ở tà lang in xóa nó tổ cái này ring ở lâu mà lề hê em mà chơi lém lâu in cắn lâu tiêm vắc mấy chứ à mấy lâu sẽ thèm á mấy lâu ngoại tầm bộ cắn ngay đè rồi mấy nóng rồi yên à bữa chút lắm mà mai lâu là đấy mấy à
1: cắn tư sợi tê kha ram liệt nắm nọc khỏi tập mít nếu nín cái gì à lâu pin thì khóc mấy anh ấy mà ruột cắn vắt trên tang nghe
0: hàn tì tì khom khai lên nọ vía lo xin mồ lề anh để u lề ni đang ngả cần lề mồ khom lề trên đón nhau ô
1: lề
0: ô hô với ba chung mình chỉ phu sắp thế lo mồ lề
2: nè ba mình lu in phu sôi khác cái lâu sẽ phải cái gì ít khi là nó khác ăn được cái gì à cái thịt luôn à bộ à khóc à khóc mày thì là cả chuyện nó bằng chiang mấy cái lâu nỉ
0: à nỉ thì lâu ba à có mấy gì tết xếp cho học lên chung cái chuyện in chung cứ xiang thật ngay nó hà lâu ông riêng riêng này nè cần mà lao nó tổ chú in chung cứ hi anh nỉ ít tí phát một chuyện mấy do cái nỉ ít chào em thím phụ in rồi in vào cái tổ bộ cái lâu luôn mà
2: à ความมันโหดทากเลยเนี่ยโหดแต่อะไรเงี้ยเราชุดแต่ใคร
0: อะไร
2: มาไม่รู้ดูหน้าจวนอินุนาหนุนทาร์ดิกตักกัมพูตานีจู่จวนไก่ปอกกันนุนซิมง่ายตั้มตักมินหูสวดีละทิลตีนะคงช่างสงบมีนมังบีกันติดตะโพนอมชีนะเตียงอาบินมังตักตักกันติดหิบอมตะเหลาเซเวงตั้มตักกูรันเล็กขดร่างอินเรลโบละจูอลากากโลเวงดินกริง
0: อ
2: ามายรัวจูกระเตียติจงเห็นมอมาบุญนูเตียงมีเตียวางเห็นกูรันหิมตะกินอากาศเทียขดร่างเหลาโมยชีนันเ
0: อง
2: เตียลายนูเลป่าเกนีตานากันไงตัวพุ่มตักเหลาตาเนียกระเสียจูอันนี้ชงคุรนุนเฮอันน
0: ี
2: ้ยังชงคุรนุนเฮนุนบุลกันจันนะฟาดตานอันมาลำหุ่นฟิลตุปอยหมดตักเองกิมกันจืดนะกันสกุลมาสเบรันียานกปังตานะปอยหมดเลยอันมาหมดมาสเบรจูยังชงคุรนุนเฮเหล่านี้อ่ะ
0: นี่เอง
2: แต่ตาจีเฮนเกี่ยนกับลูกเราเอ็มเอ็มจ้าจะช่วยกันง่ายสังก์ไม่ใช่เฮ็ดหูฮีไว้ตั้มฟิลสกตุมตัวตัวนายเห็นกันสิตาเจนี่เฮ
0: ยังเตลอมอมตักโอ้นี่เอ๋บุยปานู่หมอพดละอาตะกินกะติไม่เจ้าเนี่ยตัวมาคันปุ้ยเราไหมนี่ไม่เตะเสียตีนินช่วงคราฟ้าที่นั่นตักตักเฮปุ้ยดานตัวเสริมจุ้งกะเราไงท่าชีนะปุ้ยก็ติดตักเจ็บเจ็บตัวนี
2: ้มาปุ้ยหนูก็หนูน่ะสวยเสียงไงเสียจวนมีสวยเสียงถิ่นตัวนึงก็ดูเจนี่ตัวน่ะจวนอินหนูน่ะนุนทารกมัว
0: อ
2: ีทูแรงแรงพ่อฮิก็สวมเหลวงับตัวโดนเหลวนี่ฮิมเลย
0: ชุดที่เอ็มชุดที่โดนเอ็มี
1: นู่นกันเล่าห้องเ
2: ฮ้ยแล้วสาวไปเตะปุ๊บ
0: ลูก
2: เ
0: ขาเรียกจังเอ๋อแล้วก็
2: แล้วไปยังสกูลเต้นด้วยไหมไ
0: ปโอ้ดามนี่ตุ๊ก
2: เออลองมันแล้วไหม
0: ไปเจ้าที่ตุ๊กเจ้าก็เสียมต้องเจ้าเนี่ยโอ้ปวดที่วินินเองอ่ะเด็กข้าก็เสียที่จอเจ้าอินินเสียมต้องเนี่ยโอ้อินอุนาวิ่งอินบ้านเฟลต์ต่อแต่โอ้อินเมลพอชับบุกเสีย
1: ลูกฉันเต้นกันอินหัวมันตีเสียมันเชื่อสิ่งอินลูกเฟลลุดตุ๊กันตี
2: มันเนี่ยบอกลองมันไปโอ้
0: อันนี้เป็นเฟลลมลุดตุ๊กันเนี่ยโอ้
2: มีแอบวิ่งให้ยินดูหนุนายันดังลำนะอัจฉริยะดังลำนะ

ก็ง่ายมั้งไงมานะสุยลุงรัวละหลิมเวลายนี้โดนลุงรัวกะปัวนังสุยโดนเรานุ่นสุยตัวนะสุยลุงเลนที่อ้ามตักเมรุนสตุค่ะบีมาสมตัวงี SPE อันนี้ออกกันลุงดุมหุ่นกันมังเมกะ Facebook อะไลฟ์ฟินกันเป็ดสวากบกะตินเรดิโอกลางนิวส์ออนแอร์แอปะปอคานะอังไงทากเทียกันหุ่นฮิดาร์ขัดเลียนมินิทงาเข่งตัวนี้อะอาตบเคร่งหุ่นมินมันปุยตูรินกันสมหาเจียววันนี้ตอนเรียกใจกันไงคลักตูฮีกันว่าดูตานันนี่กันยังไงนุนสร้างนี่สร้างใจคูบตรงใจกันอินโอกันอินโอยังอ่ะอมเหล่าตาละติลาสักเหล่าไงคลังอู้

โอ้กะดีกะชิงนุนันอิโมยเบรอมเหลาตาละตีลากันไงคลักตาค้าไงนุนสร้างงี้สร้างเตคูปตองสักกันนี่ไว้ขัดเมสเซจมาฟอนคอลดนแล้ววางอันนี้ขัดเรทีเอ็มเอ็มเตโปไงชะตูเตจิงอาคารกันไม่เทียจูวางจวงกันฟอนเนี่ยเตหิมังจังไกละไม่ดังเตหิมนะลมนะเทนตูกันนี่เทกันนี่เชยกันนี่เชวเทียนี่กลุงดุมหัวหน้าใจกันไงคลักเลยตัวที่มีปลำใจกันไงทวีทุ่งอ่ะเอชแล้วชักมาใจกันไงคลักอ่ะกุมสร้างตันตีหลาสักกันไงคลักอ่ะไงชะตัวเตจิงอ่ะกุมสร้างตันตีปุยตัวในแต่กันเล่าอมเมียลตากินเฮลาฮีอินตานกระร้อนหลานเลยเอ๊ะ

ควานุเลงรวดเรงฮะแล้วนี่กันไงทักตาค่ะแบกเรงปุยสักกันนี่ชุดที่ส่งชุดตุนจุ่มใจริมอยหุนนะแล้วแบกลุนเรนเคยแบกเรงปุยเล็บแล้วจะกลัวงะชักชวักเต็นเลี้ยงเสียมพลันสักกันไงทักเทตชุวันนี่อากาศวันนี้ไอโซ่จะจังอ่ะปวนชัวอันนี้

0: อีเฮรดูนังตีกันไงทักตากสะตูคาเลียนได้แล้วช่างเตะอันนี้
1: ดูนั่นส่วนสีเลยมวยใจกันไงทั้งอ่ะทำพิงเลียนี่ตีลารันสัง

อาตมาตัดลายง่าสาปอยมันคือใครฮิบค่ะนับไปดูนะตัวภาษาชาตาเฮ่เฮ่เฮ่คริสุปจุจ้านับไปดูเลยเปิดตาข้าซับปะปังอะไรมาเอาเปิดตาชวนนั่นละอาจารย์อาตมาจะจนไปจะชิดตัวไปลืมตาวันคลิปจะเฮ่เปิดตาในที่สายเสียนเลียตาตัวภาษาวันคลิปเปิดตาอาตมาอิมจิตัวตาจะหลับจะวันคลิปจะเฮ่สุวะ

กปนลำลันดานติลารอนสตูค้าจนทันเลียนนาอันนี้แอนดรูลตันกิมาไซไงทักชุนจอมิลาจูอัลเซลินติลาอารอนซาอัง